0: ยบ่าว
1: มึงโนกูอะแลจานเนาะเว้ย
0: โอเคแ
1: ต่ขม่าหมู่ดอทามากะยอริยามาใส่ชิ้นโกกว่า
0: อ๋อยอริยามาใส่ชิ้นเนี่ยล่ะ
1: เอ้มาใส่ชิ้นไอ้ตัยเมม่ามาเด้เด้ย
0: ก้องบ่าเด้ยก้องบ่าม
1: ึงขอมะล่ะงาขอมาเด้ย
0: ไอ้ขอจักสู่ละกว่างาไปขอบ่าดอกนะ
1: โอ้ยขอเ
0: ฮ้ยตัวขออีสิหลู่ได้ไงสิเจตนาขอไถ่ตะเว้นเว้น